กระดาปาเปลเงียนกระดาเมียเดเงียนกระเมียนัวมกะกระดินีปารีตาเดกไกในรูบวงมีเป้า